คุณเลี้ยพี่บารอกีปารลกน้องสงับไซเซียนปัดกันในสเต็ปนี้เป็นอย่างสุภาพีชากันในโปรแกรมกีสุริโรถึงยิ่งเงียบบ้ากันในโปรแกรมหากันในสเต็ปกีดอนกีคัตตุกันในกีสุริโรกีบังอินเป็นสโนว์ชิพีบังยิ่งเงียบบ้ากินเนกีสุริโรกีบังอินเป็นสโนว์ชิพีกันในลองกับจิงเกอร์คุยพีเว็บกีบังสงับกันในโปรแกรมกับจังงี้เลี้ยเสพยาลังบ้ายกับเอร์กับเอฮกับจิงเอ็มกับบ้าพีวาดกับจูบาบเลสเซกคูบอร์กันลังบากินีสุริยรอบัดกับจูบับกันลังบาจังกีบังยิงเอ็ดบากินีกิจิงรวยกับพินสงับกันในกับสเต็ปกันเดลองชากับจูบับเอกจิมกับจูพีเอวีพีเอวีเดี๋ยวต้องเงินสดังกันในกับปอร์กันในโปรแกรมกิสุริยรอดากับบางีสงับชัวยากิสุริยรอจังอิสตันฮอบมิโยต้าการัมจงอาเมซิโอบัดเมลองบักราว

0: ปีจิรวันป้าอีด
1: โอ้ยคุณ
0: พิลาวันเน
1: โอ้ยกิมคุณ
0: อย่าถูกขนาดนดเสะอย่างนี้
1: ตัวช่องชัวชิมยาซ้ำกินอีกโซ
0: ไอ้ไอ้
1: ต้องการที่ถูกขนาดอย่าพีชพังเว้ยอุบริวอุบดันคิดมากี่บาจร้องบ่าอุบกว่าบ่าบันช่องกูไลอุลอยอียาเว้ยกระสีริคอมัดอุลาเลช่องหักตากระสีริคอกัดบ่าอุดังช่องหักตากระสีริคอกะละมาเรสเตดบ่าฮัดอุบอุนดาฮับฮักทลิวการายฮัดอุบอุนดาจะบอกลุดบัดอุนเพลลุดมันบาร์

องกันเอกสิชันกันเอกไรกับอากาศวันนี้ฉลองกบอนช์เปียวไลส์ปะเศร้าคุณยงปอยอาร์มิเตสมิดมวยอุบัติการบัดพรัสปารุปเศร้ากิโลเฮิร์ตบัดพิลารุบันยอสงงี้ฮักนิวส์ออนแอร์แอปกับสกิ้งกับมาคุณมันนี่พี่บอร์กีปอลล็อกน้องสกับบัดฮักนิวปอลงี้ดอนยาร์โปรแกรมสุริยรอบัดฮักนิวปอลงี้ดอนเลยจิงไรในอิตาเลนส์ดับลูวอร์ชองวันชองบัดนาอีดันบอร์ดสเวร But bas na yang program tetap suara kucing lain na itan bos swear kucing lah ayah bahagut teng hak perba kencak bat benbut pada sembah babah.

ก็ในรายการอากาศวันนี้ฉลองกบฏเพียวไลฟ์สปาร์ซาวพุ่งยอดปุ่นอาร์มิเตสมิดมวยฟุตบอลกัดบัดพลาสปาร์ลุปสาวกิลเฮิร์ตส์ปารูฮักนิวส์ออนแอร์แอปกับพอร์ตประดับไลฟ์เจียบันนิดปัดกุ

ដេសដេវឆ្នាយ៉ាក district level task force អ៊ីបូយ៉ាក៏ joint check post ឆាគីថាវអឹមហៃអ៊ីម៉ាវេយោពិនកលាយ៉ាក standard operating procedures SOP ក៏វ៉ាយតវ៉ៃរកំសុមារវ៉ៃប្លាយ៉ាគីមស៊ីវរយកមយីគនីក៏រាយដេឈឹមហាគីយ៉ាឡាំងវ៉ាដាំងដេម៉ាន់ប្រឌីកាឆ្នាត animal husbandry and veterinary ว่ากับ border security force BSF ก็เป็นลายดาว minister กับชนัด animal and animal husbandry and veterinary อุมาสันบอร์ชุไลหากนี่เกี่ยงเลยชิมันตาโรดาว inspector general กับ BSF เมฆาลียา frontier ว่ากี่ head officer นวโรอาร์ตลีกี่คนหนอุมาชุไลดองหากเกี่ยงดับลายจิมุดกี่โยเป็นขลังยากิรกรมเป็นกระกามยากิสันตลีกี่บรรทายองกับสอร์การเจล่าวดังเด็บเป็นมีมุ่งสแลมกุยต่อว่ากีรุกอมเป็นเบ็ดวายเป็นลายยากิมซีบริยอกเกมได้ลังวายเป็นพายากิลาดอีกระลังฮับรดิกบีเอสเอฟกับมิกาเลียพลิสวากัชนัดเวเทอรินารีกับจิมตาวายเป็นยูยากสังยับยองทุรสิงสิมวันมันอุรุชลุรอุนงยเละเลยลุยกับวจุเป็นมันมันสุเนมหากขัดยาวตรึกอุนายเนียวกับนงคลาวหิมาดาเป็นปนากว่าอีเป็ดโยว่าอิเล็กเป็นเอ็มรอมฮาวนิวส์เนมดาวมันก็กวาดรับกระปังในบ้ามันก็เละกระสิงก็วิ่งออกีอุปนกุดเป็ดบ้ายากระเละก็มันดับสันสปาสเนมยองหิมาลงคลาวยี่นี่เป็นปนาดาเป็นมีฮากระจันมิดยองก็ขัดวิตริกนายเนี้ยวดาวส์เอ็มก็ลงคลาวอูปาเอ็มพีเอ็มส์เอ็มเล่ได้ลังว่ากิดขัดกิหิมาว่ากับเซเลบริชันคอมมิตี้กิหิมาเป็นทิปก็ชากิเป็ดบ้าว่าดาเป็นเครื่องกีบูนจากโปรแกรมกระปังโยปุ่นพวกเป็นเพียงยากระสีว่าปุ่นกดยากระเล็กเมนดับสันสปาสเนมก็ว่าเดนเนชิสเนมปุระยองหิมาลงคลาวกับชิบันตายองกันนี้กระเล็กเมนก็หากขัดเงาตรึกนอนเงาดาวบุสตุร่วมกีฮาอิดูร์มอดยองอุตรสิงส์เอ็มฮาอุมอดทีรัตมิชันไม่รังกับเมฆาลยาเดซามก็ฮดุขัดเงาลักขัดเงาจาร์คันดิสปะขัดเงาตลีกีเอนิเมเรชันฟอร์มยองกับเอเล็กชันคอมมิชชันกีอินเดียเนวันตากับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชั่น SIR อาร์จะอัพฮอนรูกูบกันทุบยาเนียพาวลีปปอนขัดวีนาคือจิสปะนวโรกินองทับโวตฮากันจะละอินี่เป็นลังจินติบนาดวาร์ฮดวาร์กูว่าแสดงนาดุกเลยพาตรึกนอยน์รูกูทมูปันทเมียกับอิเล็กโทรโรลเดว่าปันสเก็ตยากจิงติบยองกินองทับโวตยอปันที่กันว่าวโรกิวต่อฮอกอุยอกดาวเอ็มปุตุกีกัดว่ายากิวมต่อวันดาวปันโดนอกีฮดุกัตเตกับเมฆาลยาเดเอ็มก็อาร์พาวลีลักสวาคุนเดจานรูสปะสวาสันงดกินองทับโวตในกินีคัดลีปอนพระพาวคุนเดนากจิสปะเดเดปันพิเศษกีฮากรุกอมดิจิตอลกัดกำก็ออฟฟิศยองอูชีฟอิเล็กทรอลออฟฟิเซอร์เดบุเลจ่าสันสปาสันพาวิงุดกิบุตเลเวลออฟฟิเซอร์บีเอลโอฮักเลนก็เจล่าโยปุ่นเครื่องกำยี่นี่กำวิบวิบบีเอลโอดาวไปอยู่กำวันรูสปันรูพาวอาร์งกินองทับวอนกัดว่าอิสามยากิเนมเรชันฟอร์มยองวิบวิบบีเอลโอต่อสูสปาพระพาวโซก็คุบอร์กที่นี่เจนตี้อาวงจะพินิพอร์นักอากาศบานีชโลก็รีดเป็นเริ่มจูร์ก็อย่าอีวันเฮียร์ทมาฮัจรองกะลินคี GFS Galaxy ฮัดูเรียวชะจันกะรีโอมันเนกสงีก็มินิสทรีก็ External Affairs ดาเป็นติบก็ว่านักขัดวิ่งหุ่นกินองอินเดียกิวเอ็มฮากะลินที่พาวงุดดิยอกกิวเปล่าเอ็มฮัดูกัตเต้กัดว่าซาอุบีน้องอินเดียวดังเวียร์ดองว่ากิอินเดียนเอมบาซีหาโอมันดังบุตรเดินก็ให้ต่อว่าอินเดียได้ลังอีกระลังว่ากิบอร์สันชาร์กโอมันโยทุกไว้โยเปล่าเอ็มก็รีอินเดียได้คุบเลยก็ยากิบอร์สันชาร์กโอมันในวันตายรับว่ากระชานยองกีก็ชนะการ administrative reforms and public grievance ได้ลังอีกระลังว่ากสอลการมิกาเลียดับมันกิยากิลัง national conference ก็อาร์สงี้ก็อีประตู next gen administrative and e-gov reform หากขัดเลตริกว่ากขัดสูตริกนายเนี่ยวอาจจะอภรรู้หาชิลองมินิสเตอร์กสอลการีดร.จิเทนราสิงว่าอุชีฟมินิสเตอร์กับมิกาเลียคอนแทคเคสังมาร์ได้กล่าวดาวกล่าวกิฮากสิงว่าสดังยองกันนี้กยาลังกับสเกตรีกับดีเออาร์พีจีกับเนวิดิตาชุกลาเวอร์มาว่าอุชีฟสเกตรีดร.ชาคิลพีอาเมดกิเลดาวกลัมกีฮากันนี้ยาลังพลัดลิสปังุดกิววิชิมันตาอยู่กันทบยากิเฮออฟิเซอร์ยองกสอลการีว่ายองกเจลลา
ke district collectors ki nongchna ya ki kendon kerekam.